สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวฝนกำลังตกเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นพื้นที่ศูนย์กลางกรุงโตเกียวมีฝนตกติดต่อกันมาเป็นเวลา34 วันซึ่งนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าฝนกำลังตกในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงภูมิภาคคิวชูสืบเนื่องจากแนวปะทะฝนประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนสภาพอากาศที่เปียกชื้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงโตเกียวฝนตกติดต่อกันมาเป็นวันที่34ในวันอังคารที่29 กันยายนซึ่งนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินสถิติครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อปี2562ปริมาณน้ำฝนในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาวัดได้ราว3 เท่าของปริมาณเฉลี่ยในบางพื้นที่ของภูมิภาคคันโตตอนใต้และพื้นที่อื่นๆเมื่อเวลา9 นาฬิกาของวันอังคารที่29พายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแคกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเหนือน่านน้ำในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง990 เฮกโตพาสคัลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่คงเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึในวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคมสำหรับคลื่นนั้นคาดว่าจะสูงขึ้นพร้อมมีคลื่นหัวเรียบและรอกใหญ่ๆตั้งแต่วันพุธที่30 กันยายนเป็นต้นไปในหมู่เกาะอิซึส่วนสภาพอากาศที่ลมแรงจัดและทะเลปันป่วนนั้นคาดว่าจะเกิดในคืนวันพุธที่30 กันยายนในตอนใต้ของหมู่เกาะอิซึสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคาดว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาแยกรอบกับสหรัฐและกับอิหร่านในวันจันทร์ที่5ไม่ก็วันอังคารที่6 ตุลาคมเรื่องข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเจรจานี้ในรายงานที่ออกเมื่อวันจันทร์ที่28 กันยายนรอยเตอร์รายงานว่าการพบเจรจาที่ว่านี้คาดว่าจะพุ่งประเด็นไปที่ร่างแก้ไขของข้อเสนอ7 วันที่อิหร่านยื่นเสนอผ่านกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวกันว่าข้อเสนอนี้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบทั้งปวงซึ่งรวมถึงในเลบานอนนอกจากนี้ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อน้ำมันอิหร่านรวมทั้งการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนายอับบาสอารอกชีชี้ว่า

แพร่รายละเอียดของการเจรจาการค้าเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐจีนเผยว่าการพักรบทางการค้าระหว่าง2ชาติจะได้รับการต่อเวลาออกไป2เดือนนี่เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ทางสหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่าตกลงกันได้กับสหรัฐเรื่องการต่อระยะเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10มกราคมการพักรบทางการค้านั้นเดิมทีมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนทางกระทรวงระบุว่ากำลังหาทางออกเรื่องการต่อเวลาออกไปอีกผ่านปฏิสัมพันธ์ระดับสูงทางการค้าและการและทางเศรษฐกิจก่อนสิ้นปีนี้กระทรวงระบุด้วยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงลดภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,8330 ล้านบาทภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากราวร้อยละ90ของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจะถูกลดลงมาอยู่ในอัตราที่ใช้กับชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนถึงขั้นตอนการทำงานสำหรับคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทางสำนักงานระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนและผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมิสันกรีเออร์และจากฝ่ายจีนนั้นโดยรองนายกรัฐมนตรีนายเหอลี่เฟิงเพื่อให้หารือการเรื่องการลดภาษีศุลกากรรวมทั้งเรื่องอื่นๆนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ลดอัตราภาษีศุลกากรสิ่งที่ส่งออกจากสหรัฐไปจีนนั้นรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนสิ่งที่นำเข้าจากจีนนั้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและของเล่นนักการทูตเกาหลีเหนือกล่าวว่าสถานะของประเทศที่เป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถย้อนกลับได้นายคิมซนกยงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนนายคิมวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคีโดยกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาบสมุทรเกาหลีและบริเวณใกล้เคียงกำลังเผชิญกับความไร้เสถียรภาพอย่างมากและความตึงเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้นในระดับที่ต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากความเป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและการเผชิญหน้าทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของสหรัฐและผู้สนับสนุนทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าดุลยภาพด้านอำนาจในภูมิภาคที่รักษาไว้โดยความสามารถในการป้องกันตนเองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาเมื่อปีที่แล้วนายคิมได้เน้นย้ำถึงการที่ประเทศของเขาปฏิเสธที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์กลุ่มกบฏชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาระบุเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า30คนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วกองทัพอารากันระบุว่ากองทัพเมียนมาได้ทำการโจมตีทางอากาศใกล้ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต33คนและบาดเจ็บอีก36คนทางกองทัพยังไม่ได้แถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เมียนมายังคงไม่มั่นคงเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างกองทัพเมียนมากองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่30กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าพายุโซนร้อนซูริแคจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึทางใต้ของศูนย์กลางกรุงโตเกียวตั้งแต่คืนวันพุธที่30กันยายนไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าพายุลูกนี้อยู่เหนือน่านน้ำภาคใต้ของญี่ปุ่นขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงณเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่30กันยายนพายุซูริแคมีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง 1,000 เฮกโตพาสคาลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมฆฝนก่อตัวอยู่แล้วอยู่เหนือหมู่เกาะอิซึก่อนพายุลูกนี้เข้าใกล้ซึ่งนี้ส่งผลให้เกาะฮาจิโจจิมะมีฝนตกหนักมากถึง 31.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา 10:30 น.คาดว่าลมในบริเวณนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูงซึ่งอาจสูงมากถึง5เมตรในหน้าน้ำทางใต้ของเกาะและ3เมตรในหน้าน้ำทางเหนือผู้คนในพื้นที่นี้ได้รับคำเตือนให้ตื่นตัวระวังคลื่นสูงและดินโคลนถล่มอีกทั้งมีการออกคำแนะนำให้ระวังลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงฝนอาจตกหนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งประสบภัยหนักหน่วงอยู่แล้วจากฝนที่กระหน่ำลงมาหนักที่สุดเป็นประวัติการเมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานระบุว่าความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติอาจสูงขึ้นแม้ฝนตกไม่หนักทางนี้เนื่องจากผืนดินกำลังอยู่ในสภาพอ่อนตัวและคันกั้นน้ำอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนของญี่ปุ่นนายอิวายะทาเกชิพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนายเหอลี่เฟิงที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความสัมพันธ์สองฝ่ายที่อยู่ในภาวะหมางเมินความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนย่ำแย่ลงหลังคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเมื่อปีที่แล้วในรัฐสภาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันโดยไม่ได้คาดหมายนายอิวายะผู้ซึ่งเป็นประธานสมาคมเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นพบปากกับนายเหอผู้ซึ่งกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่มหาศาลาประชาชนในช่วงเริ่มต้นของการพบปากกันครั้งนี้นายเหอกล่าวว่านักการเมืองญี่ปุ่นบางคนกำลังพยายามรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมและกำลังพยายามล้ำเส้นจีนในประเด็นไต้หวันนายเหอกล่าวว่านี่ส่งผลกระทบเรื่อยมาต่อการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝ่ายทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านนายอิวายะนั้นให้คำมั่นเรื่องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนซึ่งเขากล่าวว่าในเวลานี้ตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้พบปากกับนายอิวายะติดกัน2วันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ที่28นายอิวายะได้พูดคุยกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนผู้นำของญี่ปุ่นและมองโกเลียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการขยายสนามบินนานาชาติเจงกิสคานที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของมองโกเลียและร่วมมือกันในด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้พบปากกับนายกรัฐมนตรีเนียมโอซออุชราวของมองโกเลียที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่29กันยายนผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือผ่านเงินกู้ในรูปเงินเยนเพื่อขยายสนามบินนานาชาติใกล้กรุงอูลานบาตานอกจากนี้พวกเขายังเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างแข่งขันในด้านแหล่งน้ำมันสำรองและพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากมองโกเลียต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังยืนยันว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจโทรจะดำเนินการเปิดสำนักงานในมองโกเลียด้วยนางทากาอิจิยังแสดงความขอบคุณต่อความเข้าใจและความร่วมมือของมองโกเลียในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นขณะที่มองโกเลียมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้ทำการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกโดยใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่กระตุ้นจากเซลล์ที่โตแล้วของร่างกายหรือเซลล์ iPS หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการรักษาดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม NHK ทราบมาว่าการผ่าตัดดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันอังคารที่29กันยายนณโรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้าแผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่ารีฮาร์ตได้รับสิทธิ์สำหรับความคุ้มครองโดยประกันสุขภาพในเดือนกันยายนหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมีการนำแผ่นเซลล์เหล่านั้นเข้ามาในโรงพยาบาลโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิเมื่อเวลาประมาณ 8:30 น.เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดโดยนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในช่วงวัย50ปีที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงการผ่าตัดเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงและมีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่นายซาวะโยชิกิผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแผ่นเซลล์ดังกล่าวและเป็นผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่าขั้นตอนการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นมากแผ่นเซลล์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านการผ่าตัดเพิ่มเติมครั้งต่อๆไปบริษัทที่พัฒนาแผ่นเซลล์นี้ตั้งเป้าที่จะปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย75คนในสถานพยาบาลประมาณ20แห่งทั่วประเทศจนถึงปี2576นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งเป็นนักมวยไทยอาชีพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมวยไทยโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อให้ทำงานเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยในญี่ปุ่นคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยเมื่อวันอังคารที่29กันยายนคาโดวากิไปเยือนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงโตเกียวเพื่อเผยโฉมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับขึ้นสังเวียนของเธอซึ่งติดตรา Amazing Thailand คาโดวากิบอกว่าเธออยากลงแข่งให้ได้มากๆแล้วก็คว้าชัยชนะมาครองเพื่อที่ว่าผู้คนมากขึ้นจะได้รู้ถึงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่30กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าพายุโซนร้อนซูริแคจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึทางใต้ของศูนย์กลางกรุงโตเกียวตั้งแต่คืนวันพุธที่30กันยายนไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าพายุลูกนี้อยู่เหนือหน้าน้ำภาคใต้ของญี่ปุ่นขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงณเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่30กันยายนพายุซูริแคมีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง 1,000 เฮกโตพาสคาลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมฆฝนก่อตัวอยู่แล้วอยู่เหนือหมู่เกาะอิซึก่อนพายุลูกนี้เข้าใกล้ซึ่งนี้ส่งผลให้เกาะฮาจิโจจิมะมีฝนตกหนักมากถึง 31.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา 10:30 นาทีคาดว่าลมในบริเวณนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูงซึ่งอาจสูงมากถึง5เมตรในหน้าน้ำทางใต้ของเกาะและ3เมตรในหน้าน้ำทางเหนือผู้คนในพื้นที่นี้ได้รับคำเตือนให้ตื่นตัวระวังคลื่นสูงและดินโคลนถล่มอีกทั้งมีการออกคำแนะนำให้ระวังลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงฝนอาจตกหนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งประสบภัยหนักหน่วงอยู่แล้วจากฝนที่กระหน่ำลงมาหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานระบุว่าความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติอาจสูงขึ้นแม้ฝนตกไม่หนักทั้งนี้เนื่องจากผืนดินกำลังอยู่ในสภาพอ่อนตัวและคันกั้นน้ำอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนของญี่ปุ่นนายอิวายะทาเกชิพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนายเหอลี่เฟิงที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความสัมพันธ์สองฝ่ายที่อยู่ในภาวะหมางเมินความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนย่ำแย่ลงหลังคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเมื่อปีที่แล้วในรัฐสภาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันโดยไม่ได้คาดหมายนายอิวายะผู้ซึ่งเป็นประธานสมาคมเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นพบปะกับนายเหอผู้ซึ่งกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่มหาศาลาประชาชนในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้นายเหอกล่าวว่านักการเมืองญี่ปุ่นบางคนกำลังพยายามรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมและกำลังพยายามล้ำเส้นจีนในประเด็นไต้หวันนายเหอกล่าวว่านี่ส่งผลกระทบเรื่อยมาต่อการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝ่ายทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านนายอิวายะนั้นให้คำมั่นเรื่องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนซึ่งเขากล่าวว่าในเวลานี้ตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้พบปะกับนายอิวายะติดกัน2วันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ที่28นายอิวายะได้พูดคุยกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนผู้นำของญี่ปุ่นและมองโกเลียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการขยายสนามบินนานาชาติเจงกิสคานที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของมองโกเลียและร่วมมือกันในด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีเนียมโอซออุชราวของมองโกเลียที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่29กันยายนผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือผ่านเงินกู้ในรูปเงินเยนเพื่อขยายสนามบินนานาชาติใกล้กรุงอูลานบาตานอกจากนี้พวกเขายังเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างแข่งขันในด้านแหล่งน้ำมันสำรองและพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากมองโกเลียต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังยืนยันว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจโทรจะดำเนินการเปิดสำนักงานในมองโกเลียด้วยนางทากาอิจิยังแสดงความขอบคุณต่อความเข้าใจและความร่วมมือของมองโกเลียในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นขณะที่มองโกเลียมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้ทำการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกโดยใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่กระตุ้นจากเซลล์ที่โตแล้วของร่างกายหรือเซลล์ iPS หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการรักษาดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม NHK ทราบมาว่าการผ่าตัดดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันอังคารที่29กันยายนณโรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้าแผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่ารีฮาร์ตได้รับสิทธิ์สำหรับความคุ้มครองโดยประกันสุขภาพในเดือนกันยายนหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมีการนำแผ่นเซลล์เหล่านั้นเข้ามาในโรงพยาบาลโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิเมื่อเวลาประมาณ 8:30 นเพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดโดยนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในช่วงวัย50ปีที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงการผ่าตัดเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงและมีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่นายซาวะโยชิกิผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแผ่นเซลล์ดังกล่าวและเป็นผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่าขั้นตอนการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นมากแผ่นเซลล์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านการผ่าตัดเพิ่มเติมครั้งต่อๆไปบริษัทที่พัฒนาแผ่นเซลล์นี้ตั้งเป้าที่จะปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย75คนในสถานพยาบาลประมาณ20แห่งทั่วประเทศจนถึงปี2576นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งเป็นนักมวยไทยอาชีพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมวยไทยโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อให้ทำงานเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยในญี่ปุ่นคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยเมื่อวันอังคารที่29กันยายนคาโดวากิไปเยือนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงโตเกียวเพื่อเผยโฉมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับขึ้นสังเวียนของเธอซึ่งติดตรา Amazing Thailand คาโดวากิบอกว่าเธออยากลงแข่งให้ได้มากๆแล้วก็คว้าชัยชนะมาครองเพื่อที่ว่าผู้คนมากขึ้นจะได้รู้ถึงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น